0: ยทุกคนนะ
1: โอเคโอเคไม่ได้โทรได้ใช่ไ
2: หมอ่ะมอส
1: อินโกรส
3: คุยกันเข้าแล้วใช่ไหมทำไม